อังยังยุ่งลงดูกิจุยลงเรียนดูกิจิงดูนางไม่ทั้งแกดีกองเวทบทอีหลอกพินเด้งกะลี่ละกี้นางกิดดุเก็บลังเปลี่ยงเทกพินาปุทอดรอนสุรีไมสุรีเกเรมหลอกลงกูลงดังกิจิงแกบหลอกนางแฮมกุหลอกนางรีดกุหลอกตัดสิงวังเต็งเอร์ลูกนนอันตะนางเมกพังดุนเทกเทลังฮอร์ปูฮอร์ลังกิจุนซีตอดสูเวรลังapor ke dolang don marli nang nek jepe prang dun tha ke prang tang tum iklek aphan inthur tha pirthe ka the ang pirthe ke prap lang dun tha la an ete karbi pu akhai vir tet tai don marli zero nang ke phur ki mu นางแม่เนี่ยอยู่ลองบ่มฮักกูอะฮุรองมาทูรองมาเลเป็นซีรตกบีดักสินังเกคับปารอกเรชูนังเกเจกนังเกพลูนฮุรองพาร์ปีรองเบตาดักสินังเกคับปารอกเรชูอะจักรีอะพานดักเฮลุดักเฮลุบังซันคูร์คาร์บีเกพานดูนาดิมเปเรมเป็นดักเป็นเฮลุกิพลูงปารลีลาปุซอนอาร์จูลองบ่มลังนางลำอะฮอมเรชูอะดินhang mijita dakhelo thama ga cheda dakhelo karbia phan ahom re chupen ke pajog adim ahoi ga pithir nun puta baduta chini dakhelo bang mikir beta ron puadim baduta karbia phan peremun e adim karbi longria hoy tithir adim lasi phurki mo alue pa nangke karbi hima kanti ar chak nangke umsirwa dong puberne ke phurki mo pulute lapuhelo รองหังรองบงเป็นนั่นมาลองมุ่งเล็ดตุ้มถอยสีสุนต้อยติดดักรองเก๋วางบังเกถอยสีนนเก๋รองสุปิดุปุเตมาอารอนัตังลุนเตมุตานนเก๋มีหิบลองกะลุนุนคานัตเตรังลองสีกะสมสีกะเจปัตเตกะปะเจทักปุเตมาjila darong supialong non malom ke arona tang ta hakim mun sup sahab saba tum si gelang putema kacing kinangan ta bang lang pindeng sumpot ta bang sumpot cujun ta bang ate putema lapu helu kai pulute purkimu pulute purkimu ke ki iche far lep det ke lasi bang di pupu kai kirla haku ke thoi ben si rong wang toi titi non ke thoi si sun toi titiละสู้เต็งสีไข่เก๋ผู้กิมัวสนเชพาร์เล็บดูนังกอกเลยนางแม่นเป็นนางแม่นเป็นสีอายุกลางเต็งไผ่บ่งหุ่นแม่ลันตาจึงไผ่บ่งar ek lokta injir bong munjir su tunta nang bang nim wandung titi wang seng ne chitheta wang phun titi thiklak ne bangta ar omlu titi lapuan na jakong lanang men gi jume pi pijo langan ta lamse titi long tarta dogjin titi lapuan karjang nang keng kamar ki long dakan ta ingplong phlup titi butul pu da inehin titiNun anta ni nang thanang langma nang awete neke ki thi neke ki vir nang than thekthe delu payar nampi sita ning thi nang